สจิสสะนันจายนันจายสสะกตาสัญญมรหะกรรมกมายสสะจิโยมลีนหะเกสัญญมดุตาจายมานตุโวชบดลากุรสุนราชดลาย